ketchup. And I'll catch up. You said ketchup, we said KI. The incarnator. Maro let these up go. Didn't tell me, so tired. Maro gives each other hopeful. And that can be. Don't cut can be sitting lonely in a wind and river. Maro be the way. A gentle sitter job. Yoga gets on jiggle with cook and lambe. Machine and again I lay. A dead way, big yala. Maro be the way. Oh, I look it. With that so good people. มันจะรู้ก็แค่นี้ซีรีส์ไดเวอร์ซิตี้เรนเจอร์ที่ทุกกากวยพีดีเอฟกะมารูปที่ดูด้วยมันจะเอาหัวใหญ่ๆสั่นจริงๆอัตตาตัวเป็นแค่อะไรนี่ไม่เป็นพีดูด้วยกะมารูปมีความมันมากเลยมารูปเป็นตัวเองมารูปเป็นมือมือมารูปเป็นโดนัทตัวเอง เป็นต้นสุดท้ายของตลาดกุ้งจีนชาวสองที่ได้ไหมสองที่ต้องไหมสองที่ต้องขายจ้ามาเรื่องนี้เราไม่ได้เลยค่ะมาเรื่องเดียวไม่เดียวพัดไปมุ่งจ้ามาเรื่องนี้จะเอ็ดจีนได้ใช่ไหมมาเรื่องเชื่อใจจุดสุดต้นของจ้ามาเรื่องอันนั้นได้กูได้จ้า Mas eu não vou me preocupar. Mas eu não vou.

0: ตาบงลีตาบงลีนี่กันนี่ก็จะมาคันซาแกมาพี่มณีตัวจะมางูแกกูไม่อยู่คันชอบตัวพี่อาดิเนี่ยน้องแม่พี่ตาบงลีถ่ายพี่แล้วหาดูงูนี่บาชิดมาไม่รู้มารู้มาอัดดัชชี่เลยดีอัดดัชชี่ได้ดูพาลูกมาไม่รู้เจ้ากันนี่เจ้ากันนี่ทำมาเด็ดเด็ดเช่นเดียวกันงาอ้างงูไม่สูบีรอจะมาตัดที่มือทาร์เลยลูก
1: 你到哪去呢？哪里去呢？呀！

0: ปี้ตองงาอ้าวมวยเมย์สุบิ่ดจม้าตัดดิมวยถ่าบาเด้ลูก
1: ชอบกว่าเลยเมย์จะ68ตัวเด้ไอ้ไหนไม่รู้ใส่จักไม่จ๋าบุใส่จักก็ช่อโลไม่อยากบุเตียล่ะไอ้ก็น่าช่อแหละสิได้เลยโยยใส่จักก็มีช่อโลไม่อยากบุเตียล่ะใส่จักก็บ้าๆ

teacher, and I catch up. You said teacher, we said KI, the calculator. Maro leti sabrigo, din chan niya sabtara. Maro piyansi chabu haupu. Anga can be. Doka can be seen lonely the wind and regard. Maro be the way. A gentle sitter job. Yoga got so jibu cook her on me. Machine and again I lay. A dead way, big hair. Maro be the way. Away, you did. We die so good people. มันจะรู้ก็แค่นี้ซีสแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยจ้ะที่ทุกข์ก็เกิดขึ้นที่อัฟกานารูปที่ดูด้วยมันจะเอาหัวเงยเงยเงยสั่นจริงๆแต่ถ้าเกิดเป็นแค่นั้นเนี่ยมันจะเป็นที่ดูด้วยกันนารูปมีความหมายมากเลยนารูปเป็นตัวเดียวนารูปเป็นหนึ่งเดียวนารูปเป็นตัวมาตัวเอง เป็นต้นสุดท้ายของเราคือเป็นจริงจังสูงที่ได้ไหมสูงที่ตรงไหนสูงที่ต้องการจะไหมตอนนี้เราเรียนอะไรกันเราเรียนเตรียมเตรียมพัฒนาจริงจังเราเรียนจุดเอชที่ใช่ไหมเราเรียนเสร็จจุดสุดตรงไหนจังเราเรียนแบบไหนก็ได้จัง Maru betul, lawan macam tu. Isteri aku.

ตาบงลีเนี่ย ไก่ ไปจะมาคันซาแกยาบาบิมะนี่ตรงมาตุ๊จิมางูแกกูไม่อยู่คันชอกตั๋วบิอ้าดิพี่น้องเมดิปะมงลีถ่านพี่รอหารุงูนี่บาผิดตั๋วมะรุงหารุมาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโดบาลงอ่ะมะรุติกะนี่เสกะดิตรงมาดิเสกะเสียตั๋วบางาอ้างวยเมซุพี่รอจมตัตติมวยถ่าบาเด้ลูกโชกว่าเด้เมเจ 60 จอ 8 ตั๋วเด้เอ้ยไหนไปรู้ว่าไส้จักมะจาบุไส้จักก็ช่อล่อมะหยาบุติยะล่ะเอ้ยก็ลาช่อแหละสิเด้เลยโยยะไส้จักก็มีช่อล่อมะหยาบุติยะล่ะไส้จักก็

and I'll catch up. You said did you, we said KI, the egg out with you. I don't let these up with you, so tired. Not a bit of trouble, hopefully. And that can be. Don't cut can be seen to be a wind and regard. Not a bit of it. A gentle sister job. Yoga got so jiggled with cook and lamb. Machine and again, I lay. A dead way, be here. Not a bit of it. โอ้ยลูกพี่มีตาสุกพี่นานจอดเลยลูกพี่เซียสได้เปิดสิ่งนี้เลยจ้ะที่ทุกการเกิดพี่ที่อัฟกานานจอดพี่ดูด้วยมีตาหูกูยังยังยังสั่นจริงอ่ะแต่ตัวพี่แค่ไหนพี่ไม่รู้พี่ดูด้วยกันนานจอดพี่ก็มันมาเลย เราเป็นตัวมาตัวเองเป็นตัวมาสักครั้งแต่เราก็เป็นกินช้าสองที่ได้ไหมสองที่ตัวไหนสองที่ต้องขันช้าไหมตอนนี้เราเลยได้ไหมเราเลยเดียวเดียวพักอีกมุ่งจ้าเราเป็นตัวเอชที่ชิดทำไหมเราเชื่อใจจุดสุดต้นหันจ้า เราอันนั้นได้กูได้จ้ะเราไม่ได้รู้ว่ามันเป็นผู้ไม่ใช่หรอกเอาอย่าง